0: บัดฟ้าดาลีไปแท้ไทยละทับฟ้าดาลีเออยานวันคาลิกาไทยนาบักเกย์ชาลีเออบัดตัวไอลีกาวเล่กายเดาลีเออบัดตัวไอลีกาวเล่กายเดาลีเออบัดตัวไอลีกาวเล่กายเดาลีเออ
1: Namaskar, wa ala kari, kapa arwai le uthunte ulda, radio safalta.
2: Radio safalta, 103.4 megahertz.
3: Unnama life.